การจำหน่ายทั่วโลกส่วนจำนวนผลิตภัณฑ์หุ่นยนต์มนุษย์สำเร็จรูปบรรลุหลายกว่า400รายการกวมเอาหลายกว่าครึ่งหนึ่งของโลกในของเขตปัญญาประดิษฐ์เซมิคอนดักเตอร์พลังงานใหม่ยาชีวภาพและของเขตอื่นๆได้เกิดมีวิสาหกิจอยู่ในนิคอนระดับโลกหลายแห่งโดยได้ตั้งหน้าประกอบส่วนแผนการของจีนเข้าในการค้นคว้าและสร้างมาตรฐานสากลการบริหารอุตสาหกรรมและอื่นๆมาฟังข่าวเกี่ยวกับแบบจำลองของปัญญาประดิษฐ์แบบเปิดกว้างขนาดใหญ่ของจีนมียอดดาวน์โหลดทั่วโลกหลายกว่า10ตื้อเถื่อวันที่20กรกฎาคม2026นี้ห้องการแถลงข่าวรัฐบาลจีนได้จัดกองประชุมแถลงข่าวโดยท่านหวังเวินหมิงหัวหน้าวิศวกรกระทรวงอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีของมูลข่าวสารจีนได้แจ้งให้ฮู้ว่าจีนได้ลงเลิกการขยายการพัฒนาปัญญาประดิษฐ์บวกซึ่งเฮ็ดให้อัตราการนำใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ของวิสาหกิจอุตสาหกรรมและการผลิตขนาดใหญ่ที่มีรายรับจากการดำเนินธุรกิจต้นต่อหลายกว่า20ล้านหยวนต่อปีได้บรรลุหลายกว่า30ส่วนห้อยแบบจำลองปัญญาประดิษฐ์แบบเปิดกว้างขนาดใหญ่ของจีนบรรลุยอดดาวน์โหลดทั่วโลกหลายกว่า10ตื้อเถื่อพร้อมเดียวกันนั้นโครงประกอบอุตสาหกรรมยังได้รับการปรับปรุงดีขึ้นอย่างต่อเนื่องจีนได้กำหนดมาตรฐานแห่งชาติแบบบังคับใช้ใหม่จำนวน112ข้อและมาตรฐานแขนงอุตสาหกรรมใหม่จำนวน1403ข้อการลงทุนในของเขตที่พัฒนาไมเซนการผลิตคอมพิวเตอร์อุปกรณ์เฮ็ดเวียกอยู่ห้องการการผลิตเรือบินยานอวกาศและอุปกรณ์ที่เกี่ยวของอื่นๆได้เพิ่มขึ้นหลายกว่า10ส่วนห้อยใน5เดือนต้นปีนี้จังหวะการเติบโตกำไรของวิสาหกิจขนาดกลางและน้อยที่มีวิสาการเฉพาะมีความละเอียดเป็นเอกลักษณ์พิเศษนวัตกรรมใหม่เอี่ยมและวิสาหกิจเทคโนโลยีทันสมัยในแขนงอุตสาหกรรมขนาดใหญ่เมื่อเทียบสัญญาเดียวกันของปีกายหลายกว่า20ส่วนห้อยท่านผู้ฟังมาติดตามในหัวข้อที่ว่าถือประชาชนเป็นสำคัญกว่าหมู่จากคำสอนเป็นมูลเสื้อมาแต่บูฮานพันปีสู่ค่านิยมยุคปัจจุบันเป็นเวลาโดดนานมาแล้วเส้นทางการหั่นเป็นทันสมัยของประเทศตะวันตกได้สุกยู่ขบวนการหั่นเป็นอุตสาหกรรมและโลกาภิวัตน์ของโลกซึ่งถือเป็นรูปสำคัญเพื่อบรรลุหั่นเป็นทันสมัยด้วยเหตุนี้หลายคนจึงมีแนวคิดติดพันกับความสิ้นเคยที่ว่าการหั่นเป็นทันสมัยมีเพียงเส้นทางเดียวที่กำหนดไว้เท่านั้นคือเส้นทางของประเทศตะวันตกแต่พรรคคอมมิวนิสต์จีนได้ประสานสมทบกับสภาพตัวจริงของประเทศตนสรุปสังรวมให้กำเนิดเป็นค่านิยมแกนกลางถือประชาชนเป็นสิ่งสำคัญกว่าหมู่ได้ทับม่างความเข้าใจที่ผิดพลาดว่าความทันสมัยเท่ากับการหันเป็นแบบประเทศตะวันตกค่านิยมถือประชาชนเป็นสิ่งสำคัญกว่าหมู่บ่ได้เกิดขึ้นแบบบ่มีบ่อนอิงแต่ได้คัดเอาเนื้อในแกนกลางอันสมเหตุสมผลของการถือประชาชนเป็นสิ่งสำคัญจากแนวคิดแบบดั้งเดิมที่ถือประชาชนเป็นพื้นฐานของประเทศชาติมาประสานสมทบอย่างลึกซึ้งกับลักมันประชาชนเป็นลักแหล่งของลัทธิมรรคประเทศชาติก็แม่นประชาชนประชาชนก็แม่นประเทศชาติคำประกาศทางด้านการเมืองในยุคใหม่ที่เสนอโดยท่านสีจิ้นผิงแสดงให้เห็นถึงการแสวงหาคุณค่าแห่งการถือประชาชนเป็นสิ่งสำคัญกว่าหมู่การถือประชาชนเป็นสิ่งสำคัญกว่าหมู่ซึ่งเป็นค่านิยมยุคปัจจุบันที่ฝังหักลึกอยู่ในวัฒนธรรมการบริหารอันยาวนานมาเป็นเวลาหลายพันปีของจีนนั้นมากผลของมันได้แสดงออกในการเปลี่ยนแปลงด้านชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชน 1,400 กว่าตื้อคนใช้เวลาเพียงหลาย10ปีก็สามารถสำเร็จขบวนการก่อสร้างเพื่อชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนซึ่งประเทศพัฒนาแล้วแมนได้ใช้เวลาหลายห้อยปีเฮ็ดให้ประชาชนในเขตผู้ดอยห่างไกลซอกลีกที่สุดสามารถมีไฟฟ้าใช้เข้าถึงอินเทอร์เน็ตและได้รับการประกันการปิ้นปัวพื้นฐานเส้นเดียวกันพฤติกรรมตัวจริงของจีนเกี่ยวกับการถือประชาชนเป็นสิ่งสำคัญกว่าหมู่ได้ทับม่างความเข้าใจอันผิดพลาดเกี่ยวกับการหันเป็นทันสมัยของดั้งเดิมตามเส้นทางของประเทศตะวันตกซึ่งได้พิสูจน์ให้เห็นว่าประเทศหนึ่งสามารถพ้นออกจากกับดักถือเอาทุนเป็นบุริมสิทธิ์ได้อย่างสิ้นเชิงนำเอาผลประโยชน์พื้นฐานของประชาชนอย่างกว้างขวางที่สุดไว้เหนือกว่าผลตอบแทนของทุนและอภิสิทธิ์ของกลุ่มคนส่วนน้อยได้บุกเบิกเส้นทางการหันเป็นทันสมัยที่คำนึงถึงทั้งประสิทธิภาพและความเป็นธรรมทั้งนี้ได้สร้างแห่งขับเคลื่อนด้านคุณค่าจากจีนเพื่อสร้างระเบียบสากลที่ยุติธรรมและสมเหตุสมผลกว่าเก่า
มาฟังข่าวเกี่ยวกับไข่กองประชุมเวทีปรึกษาหารือการพัฒนาเส้นทางสายใหม่ดิจิตอลของกองประชุมอินเทอร์เน็ตโลก2026วันที่22กรกฎาคม2026นี้กองประชุมเวทีปรึกษาหารือการพัฒนาเส้นทางสายใหม่ดิจิตอลของกองประชุมอินเทอร์เน็ตโลก2026ได้ไขขึ้นอยู่ที่นครซีอานของจีนโดยแม่นกองประชุมอินเทอร์เน็ตโลกเป็นเจ้าภาพและองค์การปกครองแขวงซันซีเป็นผู้รับผิดชอบจัดงานแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วม800กว่าท่านที่มาจาก52ประเทศและเขตแคว้นด้วย7องค์การจัดตั้งสากลได้เข้าร่วมนี่แม่นปีที่3ติดต่อกันที่กองประชุมอินเทอร์เน็ตโลกได้จัดเวทีปรึกษาหารือการพัฒนาเส้นทางสายใหม่ดิจิตอลกองประชุมในครั้งนี้ได้เน้นใส่หัวข้อสติปัญญาเต้าโฮมสู่เส้นทางสายใหม่ดิจิตอลตอนเปิดขบวนใหม่ร่วมกันสร้างสมาคมร่วมสตาร์กรรมทางอินเทอร์เน็ตได้มีบรรดาแขกผู้มีเกียรติจากองค์การการเมืองอุตสาหกรรมวิชาการสถาบันการค้นคว้าจากทั่วโลกเข้าร่วมและได้จัดเวทีปรึกษาหารือเฉพาะโดยซุ่มใส่หัวข้อต่างๆเช่นการร่วมมือและการพัฒนาการค้าอิเล็กทรอนิกส์ตามเส้นทางสายใหม่การพัฒนาที่มีการประดิษฐ์สร้างประสานสมทบกับอสริยะการอนุรักษ์และสืบทอดมรดกวัฒนธรรมในยุคดิจิตอลอสริยะสุขภาพดิจิตอลอสริยะและอื่นๆเพื่อร่วมกันปรึกษาหารือวางแผนการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิตอลอสริยะที่มีการประดิษฐ์สร้างร่วมกันปรึกษาหารือวิธีเสื่อมยงเสื่อมจอดทางด้านพื้นฐานโครงสร้างดิจิตอลร่วมกันสร้างเส้นทางแลกเปลี่ยนและถอดถอนบทเรียนด้านอสริยะดิจิตอลสุขยู่ให้บรรดาประเทศที่ร่วมกันสร้างหนึ่งแล้วหนึ่งเส้นทางเต้าโฮมความเห็นที่เป็นเอกภาพและการร่วมมือกันเพื่อนำโอกาสใหม่แห่งการพัฒนาหันเป็นดิจิตอลอสริยะจากเรื่องราวดิจิตอลมาฟังข่าวเกี่ยวกับนับมาฮอดท้ายเดือนมิถุนายนปีนี้รวมยอดกำลังการติดตั้งไฟฟ้าทั่วประเทศจีนได้เพิ่มขึ้น 10.8 ส่วนห้อยเมื่อเทียบสัญญาเดียวกันของปีก่ายข่าวจากเว็บไซต์โทรภาพศูนย์กลางจีนแจ้งให้ฮู้ว่านับมาฮอดท้ายเดือนมิถุนายนที่ผ่านมารวมยอดกำลังติดตั้งไฟฟ้าทั่วประเทศจีนบรรลุถึง4ตื้อ40ล้านกิโลวัตต์เพิ่มขึ้น 10.8 ส่วนห้อยเมื่อเทียบสัญญาเดียวกันของปีก่ายในนั้นกำลังติดตั้งไฟฟ้าพลังงานแสงตะเวน1ตื้อ270ล้านกิโลวัตต์และกำลังติดตั้งไฟฟ้าพลังงานลม680ล้านกิโลวัตต์ซึ่งช่วยให้การหันเปลี่ยนไปสู่พลังงานสีเขียวคาร์บอนต่ำของจีนนับมือเล็งไว้ขึ้นตื่มอีกกองประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนจีนออกแถลงการร่วมกองประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนจีนได้จัดขึ้นในวันที่22กรกฎาคม2026นี้อยู่ที่นครหลวงมะนิลาของฟิลิปปินส์หลังจากกองประชุมสำเร็จได้ออกแถลงการร่วมแถลงการร่วมได้เรียกร้องให้บรรดาฝ่ายจงยึดมั่นลัทธิหลายฝ่ายและการสนทนาอย่างจริงใจสุขยู่การแก้ไขการปะทะกันอยู่ภาคพื้นตะวันออกกลางให้มีสันติภาพถาวรด้วยวิธีทางด้านการทูตเล็งท้วงให้บรรดาฝ่ายยุติการเคลื่อนไหวที่เป็นการปรปักษ์กันในทันทีอย่างหอบด้านแถลงการได้เน้นคืนการปกปักรักษาเสรีภาพในการเดินเรือและการบินผ่านทางทะเลตามกฎหมายสากลเรียกร้องให้รับประกันการสัญจรของกำปั้นและเงือบินผ่านช่องแคบสากลอย่างปลอดภัยโรงเรียนและต่อเนื่องในการร่วมมือด้านพลังงาน2ฝ่ายเห็นดีปรึกษาหารือจะสร้างตั้งกลไกการร่วมมือเพื่อเพิ่มทวีการร่วมมือภาคพื้นในของเขตต่างๆเช่นการเสื่อมยงเสื่อมจอดของตะข่ายไฟฟ้าตองโซ่การสนองพลังงานพลังงานหมุนเวียนที่สะอาดประดิษฐ์สร้างด้านเทคโนโลยีพลังงานพลังงานนิวเคลียร์ทางพลเรือนเป็นต้นสนับสนุนแผนแม่บทการร่วมมือทางด้านพลังงานอาเซียน 2026-2030 ทางจัดสรรทรัพยากรทางด้านการระดมทุนทางภาครัฐและเอกชนเพื่อสนับสนุนโครงการที่เกี่ยวข้องทั้งหมดนั้นเป็นข้อมูลข่าวสารที่ทางรายการชีวิตคนเราอยู่เมืองจีนนำเสนอให้ทุกท่านได้ฟังตอนต้นรายการคือระยะซองเมืองจีนตอนนี้เปลี่ยนบรรยากาศฟังเพลงจากทางรายการจักหน่อยกับมาฟังการอารมณ์สนทนากับลูกหลานลาวเพื่อนคนลาวในระยะลมกับเพื่อนลาวตอนนี้สถานบนสื่อฟังเพลงจากทางรายการ

0: มาถึงในยาลมกับเพื่อนลาวแล้วท่านผู้ฟังลมกับเพื่อนลาวนี้จะพาท่านไปลมกับเพื่อนลาวเฮาที่ใช้ชีวิตอยู่ทางเมืองสึงตู้แขวงเสสวนอีกหนึ่งคนลาวที่ใช้ชีวิตอยู่หั่นในการมาหำมาเฮียนมาเอาความรู้ส่วนว่าซื้อจังได๋อยู่จีนนี่ได้จักปีแล้วมาเฮียนระดับใดเฮียนอีหยังติดตามมาฟังการสนทนานี้ได้ในระยะลมกับเพื่อนลาวสบายดี
1: เจ้าสบายดีน้องเองชื่อว่าเท่าไซนาโดราชนงไซปัจจุบันนี้แม่นศึกษาอยู่เมืองสิงตูแข่งเสสวนประเทศจีนตอนนี้อันมาตอนปริญญาโทอยู่เมืองสิงตู
0: เจ้าเฮียนในสาขาใดหั่น
1: ออกแบบภายในตกแต่งภายใน
0: ก่อนหน้าที่จะมาเฮียนปริญญาโทอยู่นี่นี่เคยมาเฮียนอยู่จีนแล้วบ่หรือว่าหาก็เริ่มมาใช้ชีวิตในการเฮียนปริญญาโทอยู่จีนครั้งทําอิฐ
1: ปกติหั่นน้องแม่นเฮียนอยู่เมืองเลอซานหลังจากที่ว่าจบปริญญาตรีแล้วก็มาต่อปริญญาโทอยู่หั่นเมืองสิงตูเลย
0: ได้กลับเมืองลาวแล้วบ่แล้วจึงมาเฮียนต่อนี่หรือว่าเฮียนต่อเลยนี
1: ่เฮียนต่อเลย
0: เจ้าเป็นในใดการทําการเฮียนระดับปริญญาตรีกับปริญญาโทนี่เว้าสู่ฟังดูว่ามันมีความแตกต่างกันแนวใดบ่ในการทําการเฮียนของเฮาอยู่ที่ประเทศจีนนี่ล่ะ
1: สําหรับความคิดน้องคิดว่ามันก็มีความแตกต่างในระยะที่ว่าน้องเฮียนปริญญาตรีอยู่คิดว่ามันจะมีวีซ่าที่ว่าเฮาเฮียนหลากหลายแล้วก็ชั่วโมงเฮียนมันจะหลายกว่าปริญญาโทในระยะที่ว่าเฮียนปริญญาโทนี่ส่วนหลายแม่นอาจารย์จะให้เฮาค้นคว้าหรือว่าสอกหาข้อมูลเองวีซ่าเฮียนจะหน่อยกว่าปริญญาตรี
0: ปริญญาตรีหั่นแม่นเฮียนสาขาเดียวกันนี่บ่หรือว่าแตกต่าง
1: เฮียนวีซ่าเดียวกันเลย
0: วีซ่าเดีย
1: วกันสาขาเดียวกันเลย
0: อ๋อในการออกแบบตกแต่งภายในเนาะ
1: ต
0: ัวนี้ได้แฮงบันดาลใจมาจากอันใดถึงมาเฮียนในสาขานี้พ่อแม่มักบ่หรือว่ามักส่วนตัวเฮาหรือว่าจังได
1: ๋สําหรับสาขานี้แม่นวิชาที่ว่าน้องอยากเรียนตั้งแต่เรียนระดับมัธยมเลยเพราะว่าแบบวางแผนไว้ว่าถ้ามีโอกาสมาเรียนจีนหรือว่าจะได้เรียนต่ออยู่ลาวก็จะเลือกวิชานี้เพราะว่าเป็นวิชาที่ว่าตัวเองมักแน่แล้วก็เป็นวิชาที่ว่าตัวเองถนัดระดับนึง
0: เจ้าซั่นเว้าเรื่องตอนเรียนปริญญาตรีนี่ได้ไปเฮ็ดอีหยังตัวจริงแน่ล่ะบ่หรือว่ามีแต่เรียนมาตลอดจนมาเรียนโทนี
1: ่สําหรับน้องปีที่ว่าน้องจบหั่นมันมีโควิดเนาะช่วงนั้นก็เลยว่ามันมีความยุ่งยากในการไปฝึกงานอยู่อันนอกโรงเรียนแล้วก็อาจารย์ก็เลยว่าให้น้องอันฝึกงานนําห้องการอาจารย์เลย
0: โอ้เจ้าเฮาได้เฮ็ดหยังแน่เว้าสู่ฟังเน
1: า
0: ะ
1: สําหรับช่วงระยะที่ว่าน้องฝึกงานส่วนหลายจะแม่นอาจารย์จะให้เฮาเฮ็ดบทที่ว่าเฮาอันเกี่ยงมาหั่นบทจบสั้นของเฮาหั่นและอีกอย่างนึงก็คือติดต่อสื่อสารกับหมู่ครูที่ว่ากลับบ้านไปเพราะว่าจะถามเกี่ยวกับข้อมูลบทเรียนหรือว่าบทที่เขาเฮ็ดจบสั้นหั่น
0: เจ้า
1: แล้วก็มีช่วยอาจารย์แปลงเอกสารหน่อยนึงอยู่ในห้องการ
0: เจ้าเป็นแนวใดครูอาจารย์เพิ่นก็ให้การช่วยเหลือหรือว่าให้ความฮักแพงหรือว่าหมู่ครูคนจีนเฮานี่ก็ให้ความช่วยเหลือฮักแพงเฮาคือแนวใดบ่
1: หมู่ครูหรือว่าอาจารย์ก็ถือว่าต้อนรับเป็นอย่างดีเพราะว่าย้อนว่าเขาเป็นคนต่างประเทศแน่แล้วก็อยู่ในโรงเรียนที่ว่าน้องอยู่หั่นก็ต่างประเทศจํานวนนักเรียนบ่หลายปานใดแล้วก็ถือว่าอาจารย์และหมู่ครูคนจีนก็ถือว่าช่วยเหลือแล้วก็เทคแคร์เขาดีระดับนึงเ
0: ฮียนนี่แม่นเฮียนปนกับคนจีนเลยบ่หรือว่าเฮียนแยกต่างหาก
1: สําหรับสายน้องเฮียนหั่นแม่นคนลาวหรือว่าคนต่างประเทศเฮียนหั่นแม่นจํานวนน้อยอาจารย์ก็เลยว่าให้มี2คนเนาะที่ว่าเฮียนนํากันก็เลยว่าให้ไปเฮียนปนน้ําคนจีนเลย
0: โ
1: อ้เฮียนปนน้ําห้องคนจีน
0: อยู่ห้องคนจีนตัวนี้เป็นแนวใดไปเฮียนปนกับคนจีนนี่มันเพิ่มแฮงกดดันให้เฮาบ่ลืมในการเฮียน
1: ก็ถือว่าการที่ว่าเฮียนนําคนจีนนี่ก็ถือว่ามีความยุ่งยากหลายเพราะว่า1ก็คือย้อนว่าเฮาเป็นคนเอเชียเนาะเป็นคนลาวหรือว่าหน้าตาอาจจะคล้ายกับคนจีนเน
0: า
1: ะบางเทื่ออาจารย์มาสอนหรือว่าอาจารย์ใหม่เนาะเพิ่นมาเพิ่นบ่ฮู้ว่าเฮาเป็นคนต่างประเทศบางทีอาจารย์อาจจะใช้ภาษาที่ว่าภาษาท้องถิ่น มาสอนในเวลาที่ว่าอธิบายบทเรียนบางทีเฮาก็ฟังบ่ออกหรือว่าฟังบ่เข้าใจเลย
0: โอ้เจ้าก็ยุ่งยากแนวนั้นเนาะฉะนั้นอันอยากถามไปว่าตอนเรียนปุ่นกับเพื่อนคนจีนได้นั่งทั้งหน้าบ่หรือว่าทั้งกลางหรือทั้งหลังในห้องเรียนแต่ละมื้อหั่นหรือว่าทั้งนั่งใส่ละนั่งแบบอยู่บ้านเฮาหั่นนั่งโต๊ะใดก็โต๊ะนั้นจนจบสั้นเลยหรือว่าเป็นแนวใดก็เจ้าเรียนอยู่จีนนี่นะ
1: สลายสําหรับวิชาที่ว่าน้องเรียนหั่นแม่นอาจารย์จะแบบบ่อธิบายอยู่กระดานหรือว่าแบบที่ว่าเฮาคุ้นเคยในการเรียนม.ปลายเนาะที่ว่าแบบจะนั่งเป็นแถวแล้วก็เบิ่งกระดานแต่ว่าสายน้องแม่นอาจารย์จะให้แบบนั่งเป็นกลุ่มแล้วก็เอาเวียกใหม่เฮ็ดตัวอย่างออกแบบหรือว่าดีไซน์อันใดอันนึงจะนั่งแบบเป็นกลุ่ม
0: เป็นกลุ่มแชร์ความคิดนํากันแล้วก็สอบหาคําตอบค้นหาข้อมูลนํากันและนําเสนอต่ออาจารย
1: ์โดยแม่นล่ะ
0: โอ้เจ้ามาอยู่จีนนี่ถือว่าปีนี้เป็นปีที่เท่าไหร่แล้วนี
1: ่ปีที่5โดย ข้าปีที่5
0: เข้าปีที่5เนาะมาใช้ชีวิตอยู่เมืองจีนนี่ซานาโดนี่เคยพบกับปัญหายุ่งยากของชีวิตในวัยศึกษาของเฮาแนวใดบ่อยากให้เว้าสู่ฟังมีบ่เคยพบพ่อบ่หรือว่าสะดวกสบายหมดทุกอย่าง
1: สําหรับข้อยุ่งยากก็ถือว่ามีหลายเนาะโดยมีหลายเรื่องที่ว่าแบบเฮ็ดให้เฮาท้อหรือว่าเฮ็ดให้เฮาแบบบ่มีกําลังใจในการเรียนก็คือว่าย้อนว่าเขาเป็นคนต่างประเทศเนาะการที่ว่ามาเรียนอยู่จีนเรื่องการเรียนการใช้ภาษาก็ถือว่ามีความยุ่งยาก
0: เจ้า
1: แล้วก็บางทีอาจจะแบบรู้สึกว่าเขาท้อเนาะในเรื่องการเรียนเพราะว่าบางทีการเรียนระดับปริญญาตรีหรือว่าปริญญาโทมันมีความยุ่งยากหลายในการนําใช้ภาษาที่ว่าบ่แม่นภาษาแม่ของเขาบางทีอาจจะใช้ในการค้นหาบทเรียนหรือว่าการเขียนบทต่างๆนั่นแหละมันเฮ็ดให้เฮาแบบท้อโดย
0: มันยากหลายเนาะมันบ่คือว่าเฮาสนทนาไปนี่ไปหั่นอันนี้มันเป็นเรื่องปกติแต่ว่าเวลาเข้าสู่การเรียนนี่เวลาครูอาจารย์เว้าหรือหมู่เพื่อนเว้ากับเฮาในหลักวิชาการจังซี่ก็เข้าใจแน่บ่เข้าใจแน่เนาะมันไวเนาะภาษาเขาเนาะเวลาเฮาบ่สบายใจมาเฮาเมื่อยมากับสิ่งที่เฮาพบพ่อนี่ทางออกเฮ็ดจังได๋ให้กับตนเองเพื่อให้มันดีขึ้นจนอยู่ได้ฮอดทุกมื้อนี่
1: สำหรับน้องส่วนหลายก็แม่นแบบเวลาที่ว่าเฮาท้อเนาะเวลาที่แบบบ่มีกําลังใจเฮาก็ตะลิ่นกับหมู่ครูที่ว่ายังหลงเหลืออยู่นํากันเนาะแล้วก็ตะลิ่นไปลมนั่นลมนี่ก็เฮ็ดให้เฮาแบบหายเครียดไปแล้วหรือว่าอาจจะโทรลงน้ําพ่อแม่อ้ายเอ้ยน้องที่ว่าอยู่ทางบ้าน
0: แน่นอน
1: ก็เฮ็ดให้เฮามีกําลังใจขึ้นมาหน่อยนึง
0: เวลาโทรหาครอบครัวโดยเฉพาะพ่อแม่เฮาอ้ายเอ้ยน้องเฮานี
1: ่
0: เพิ่นเว้าแนวใดให้กําลังใจเฮา
1: ส่วนหลายก็บอกว่าให้ตั้งใจเรียนบ่ต้องคิดหยังหลายเรื่องครอบครัวหรือว่าเรื่องต่างๆที่ว่าแบบเฮ็ดให้เฮาท้อ
0: เจ้าม
1: ีแต่ว่าให้ตั้งใจเรียนเพื่ออนาคตของเฮาด้วย
0: แม่นแล้วนั่นแหละเดี๋ยวนี้นี่โดนี่ซ้ำกับว่าพายเรืออยู่กลางมหาสมุทรแต่เดี๋ยวเห็นฟังแล้วโดยที่พายคนเดียวแต่ก็ได้ยินเสียงห้องจากฟังอยู่ว่าพายมาทางนี้เด้อซั่นถ้าเฮาบ่พายนี่บ่ฮอดฟังแน่นอนโดเนาะ
1: แม่นล่ะคันเรือสิล่มกลางทางก็ถือว่ายากล่ะ
0: ล่มก็แม่นเฮาพายไปฮอดฟังก็แม่นเฮาม ันบ่มีคนทั้งข้างตัว2คนพายมันบ่แม่นมีแต่มือ2มือเฮานี่จับไม้พายสายตาเบิ่งทางหน้าพายไปให้มันฮอดฟัง
1: ถือว่าขึ้นกับเฮาละเรื่องน
0: ี้แม่นล่ะแม่นล่ะมาใช้ชีวิตอยู่ต่างประเทศบัดซี่นี่เฮ็ดให้โดกลายเป็นผู้ใหญ่มีความรับผิดชอบหลายขึ้นจากเมื่อก่อนที่เคยอยู่กับครอบครัวน้อยหลายซ้ําใดบ่โด
1: การที่ว่าเฮามาอยู่ต่างประเทศเนาะไกลจากครอบครัวบ่มีพ่อแม่หรือว่าไอ้เอ้ยน้องอยู่แลหรือว่าบ่ว่าจะเป็นเรื่องการกินหรือว่าเรื่องต่างๆบางทีที่ว่าเฮามาอยู่ต่างประเทศเนาะมาอยู่ตัวคนเดียวมันมีความยุ่งยากหลายที่ว่าแบบตอนอยู่ลาวเนาะสําหรับน้องอาจจะบ่ได้เข้าครัวเลยแบบครัวกินภายในเฮือนเลย
0: เจ้า
1: แต่ว่าในระยะที่ว่ามาเรียนอยู่ในประเทศจีนบางทีอาจจะแบบเฮ็ดกินเองบ่ว่าจะไปกินข้าวหรือว่าต่างๆนั่นแหละเฮาต้องแบบพึ่งพาตัวเองเป็นส่วนใหญ่ก็เลยว่าเฮ็ดให้เฮาเปลี่ยนจากที่ว่าคนเก่าที่ว่าอยู่ลาวขึ้นมาระดับนึง
0: เจ้าเจ้าแต่งกินเองซักเครื่องรีดเครื่องไปผู้เดียวซอกฮู้หาเฮียนต้องรับผิดชอบตัวเองให้มันร่อนให้มันกุ้มเนาะรวมกับซานาโดฮวนเติบเนาะกันใช้ชีวิตอยู่นี่เฮาจะพักน้อยนึงจักหน่อยล้มกันต่อพักฟังเพลงจากทางรายการแล้วล้มกันต่อเนาะเอาตอนนี้เชิญท่านฟังเพลงจากทางรายการ

0: ทั้งจะมีการเฮียนอย่างนักทั้งจะพบกับความยุ่งยากต่างๆกับการเฮ็ดธุรกิจทั้งจะเฮ็ดเวียกอย่างอิดเมื่อยก็ตามแต่ชีวิตยูจีนก็เต็มไปด้วยความหลากหลายสีสันมาฟังการเล่าเกี่ยวกับชีวิตยูจีนของคนลาวจากรายการชีวิตคนลาวอยู่เมืองจีน FM 93 MHz
1: ยังอยู่ในระยะลมกับเพื่อนลาวท่านผู้ฟังเมื่อกี้นี้ท่านได้ฟังเพลงมวลๆจากทางรายการไปแล้วมาลมกับซานาโดหรือว่าห้องชื่อเล่นห้องโดง่ายๆคนลาวเฮาที่ใช้ชีวิตอยู่เมืองจีนนอกจากจะมวลซื่นในการทําเฮียนแล้วก็ยังมวลซื่นในการซอกฮู้หลายสิ่งหลายอย่างเพื่อมาพัฒนาตนเองชีวิต5ปีที่ใช้อยู่เมืองจีนมาถึงปัจจุบันนี้โดมีความสุขแนวใดบ่ในการมาใช้ชีวิตอยู่เมืองจีนและเห็นเมืองจีนมีการพัฒนาในแต่บ่โดยเฉพาะอยู่ทั้งสึนตูแขวงเสียส่วนที่โดเฮียนในปัจจุบันนี
2: ้สําหรับระยะ5ปีที่น้องอยู่ในประเทศจีนก็ถือว่าเขาเห็นความแตกต่างหลายที่ว่าอยู่ประเทศเพื่อนเนาะมีความพัฒนาหลายกว่าประเทศเฮาแล้วก็มีความแตกต่างกันหลายแล้วก็เฮ็ดให้เฮาเห็นหลายสิ่งหลายอย่างที่ว่าตอนที่เฮาอยู่ลาวเฮาบ่เห็นมาก่อนก็ถือว่าสิ่งนี้ก็ถือว่าเฮ็ดให้เฮามีความคิดหรือว่ามุมมองที่แตกต่างไปจากกว่าเก่าแล้วก็ถือว่าในระยะเวลาที่น้องมาอยู่ในประเทศจีนก็ถือว่ามีความสุขหลายบ่ว่าจะเป็นการใช้ชีวิตต่างๆนานาก็ถือว่ามีความสะดวกสบายแล้วก็ด้านการเรียนก็ถือว่ามีความสะดวกสบายบ่ว่าอาจจะเป็นการซ่องหาข้อมูลต่างๆก็ถือว่าสะดวกสบายด้วย
1: จ้ะๆมาใช้ชีวิตนี่5ปีนี้ตามเห็นคนจีนเขาเจ้าใช้ชีวิตนี่เขาเจ้ามีความอดทนเขาเจ้ามีความบากบั่นเขาเจ้ามีความเอาใจใส่หน่อยหลายซําใดบ
2: ่สําหรับน้องที่ว่าเบิ่งจากคนใกล้ตัวก็คือแบบหมู่ครูคนจีนเลยว่าคนจีนที่ว่าแบบเฮาฮู้จักเนาะก็ถือว่าเห็นความแตกต่างจากตัวเองหลายเพราะว่านักเรียนจีนเลยว่าคนจีนเขาจะมีความดุมันในการเรียนในการทํามาหากินนั่นแหละจากที่ว่าเฮาเบิ่งส่วนนี้ของหมู่ครูคนจีนก็ถือว่าสามารถเฮ็ดให้เฮามีความแบบอยากเป็นคือเขา
1: จ้ะ
2: หรือว่าเขาเอาแบบอย่างจากเขามานําใช้ในการทําเฮียนหรือว่าการใช้ชีวิตของเฮา
1: โดยเป็นแว่นแยงที่ดีให้เฮาได้เนาะในปัจจุบันและอนาคตจังซั่นหลายคนก็เว้านั่นล่ะโดที่คนลาวมาใช้ชีวิตอยู่นี่เห็นความเข้มแข็งทางด้านจิตใจของคนจีนเขาเจ้าเป็นคนดุมันถ้าว่านักเฮียนก็ดุมันในการเฮียนถ้าว่าเป็นแม่ค้าบ่ขายก็แม่นดุมันในการค้าขายถ้าเป็นพนักงานก็แม่นโอ้ตรงต่อเวลาแท้ๆอันนี้แม่นสิ่งที่แตกต่างและเฮาเห็นได้แล้วก็เอามาเป็นบทเรียนได้ท้ายๆในการสนทนาในระยะลมกับเพื่อนลาวนี่โดมีหยังอยากฝากความคิดฮอดคิดถึงหมู่เพื่อนแล้วก็ฝากความคิดฮอดคิดถึงครอบครัวเป็นห่วงเป็นใยเพิ่นแนวใดขอเชิญเน
2: า
1: ะ
2: ก็ถือว่าฝากให้พ่อแม่ไอ้น้องหรือว่าหมู่เพื่อนทุกคนก็ถือว่ารักษาสุขภาพก็ถือว่าเป็นห่วงเป็นใยฝากความคิดถึงไปหาหมู่ครูพ่อแม่ไอ้น้องนั่นแหละด้วยครับ
1: จ้า
2: ฝากไว้ซํานี
1: ้เจ้า
2: สัญญาว่าจะจบไปที่ว่าเอาใบประกาศไปฝากพ่อแม่หรือว่าเอาความรู้ที่ว่าตัวเองเรียนมาไปฝากพ่อแม่หรือว่าไปฝากหมู่ครูหรือว่าไปพัฒนาประเทศเฮาต่อไปด้วย
1: จ้าขอบใจไซนาโดนักศึกษาลาวปริญญาโทที่กําลังศึกษาอยู่เมืองเซินตูแขวงเสส่วนที่สละเวลาเข้าร่วมรายการชีวิตคนลาวอยู่เมืองจีนขอบใจด้วยหลายๆเด้อขอให้มีสุขภาพแข็งแรงและประสบผลสําเร็จในหน้าที่การศึกษาเท่านี้เอาความรู้ความรักที่ได้รับนี้ไปพัฒนาสร้างสรรค์ประเทศชาติเฮาให้เจริญรุ่งเรืองต่อไปในอนาคตขอบใจหลายที่เข้าร่วมรายการ
2: ขอบใจ
1: จ้ะๆเอาล่ะตอนนี้เปลี่ยนบรรยากาศอีกเทื่อนึงฟังเพลงจากทางรายการ

คนลาวอยู่ดินแดนใดอยู่ใกล้หรือไกลจะทำเพียรศึกษาเฮ็ดเวียกเฮ็ดธุรกิจทั้งจะนักเมื่อยปานใดก็ตามแต่ชีวิตก็เต็มไปด้วยความมวลซื่นและบ่เคยลืมบ้านเกิดเมืองนอนของตนมาฮู้จักคนลาวอยู่จีนในรายการชีวิตคนลาวอยู่เมืองจีน FM 93 MHz

0: ไลยาซอกหูวัฒนธรรมจีน
1: มาถึงไลยาซอกหูวัฒนธรรมสบายดีประเทศจีนแล้วไลยาซอกหูวัฒนธรรมนี้ให้ท่านมาหูเกี่ยวกับหูท่งหรือทางหอมมีคนว่าว่าถ้าให้หูท่งสายต่างๆของปักกิ่งเสื่อมต่อกันจะยาวเท่ากับความยาวของกำแพงเมืองจีนได้หูท่งของปักกิ่งมีจำนวนหลวงหลายจนนับบ่ถ้วนหูท่งแม่นหยังเป็นหยังจึงมีหูท่งหลายแท้หูท่งแม่นถนนสายน้อยระหว่างถนนสายสำคัญของตัวเมืองต่างๆเน่งไปสู่ทางในเขตชุมชนหูท่งแบ่งเป็นหูท่งเสื่อมต่อกันและหูท่งบ่เสื่อมต่อกันหูท่งเสื่อมต่อกันสามารถไปมาหาสู่ทุกสารทิศธรรมดาแล้วจะเสื่อมต่อกับถนนสายลักหลายสายส่วนหูท่งบ่เสื่อมจอดต่อแต่จะมีทางออกเพียงสายเดียวและมีปลายส้นอยู่เขตชุมชนบางเทื่อพวกเขาก็มักใช้สำนวนเข้าสู่หูท่งบ่เสื่อมจอดถ้าเปรียบเทียบกับกรณีที่มีความคิดเห็นและแผนการบ่สามารถดำเนินต่อไปได้ซึ่งการเปรียบเทียบที่เว้ามานี่เข้ากันดีหลายแม่นบ่หูท่งของปักกิ่งมีบางสายกว้างแต่บางสายแคบตัวอย่างคือเฉียนซื่อหูท่งตอนที่แคบที่สุดมีระยะเพียงแต่40ซมหูท่งส่วนหลายเป็นเส้นซื่อแต่ก็มีบางสายขดเลี้ยวหูท่งที่มีบอนคนหลายที่สุดแม่นจิ๋วเต้าหวานหูท่งมีสาวกว่าจุดขดเลี้ยวซื้อหูท่งส่วนหลายมีส่วนพัวพันกับชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนแสดงให้เห็นถึงความมุ่งหวังที่ดีงามตัวอย่างคืออ่านฟูกหูท่งหูท่งที่มีความสุขและความสงบโยงเสียงหูท่งหูท่งที่มีความเป็นสิริมงคลตลอดกาลนานและอื่นๆแล้วยังมีกรณีที่แสดงให้เห็นถึงลักษณะพิเศษของหูท่งเส้นขวนเจ๋ถนนกว้างและจีจื้อต้าเจียถนนกว้าง1ฟุตเป็นต้นยังมีกรณีที่ตั้งซื้อด้วยต้นไม้และพืชชนิดต่างๆเช่นหูท่งต้นหลิวเป็นต้นหูท่งปักกิ่งแม่นสัญลักษณ์ชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนปักกิ่งสมัยก่อนแสดงให้เห็นถึงวัฒนธรรมเก่าแก่ของปักกิ่งปัจจุบันการท่องเที่ยวที่ถือวัฒนธรรมหูท่งเป็นต้นต่อ

ได้รับความนิยมชมชอบอย่างหลงใหลจากประชาชนจีนและต่างประเทศถ้าท่านใดมาฮอดปักกิ่งท่านสามารถลองขี่พาหนะที่เก่าแก่ของปักกิ่งคือรถลาก3ล้อไปเที่ยวหูท่งที่สลับซับซ้อนแล้วก็ยังสามารถเข้าไปเยี่ยมชมเฮือนที่ปลูกอ้อมหอบเดินบ้านทั้ง4ด้านของประชาชนเพื่อสอบหูวิถีชีวิตการเป็นอยู่ของชาวปักกิ่งได้เนาะเพียงเท่านี้ก็เหมือนกับว่าท่านได้เป็นคนปักกิ่งไปในตัวแล้วในมือหนึ่งที่ท่านฟังจบไปนั้นระยะซองฮู้วัฒนธรรมจีนที่ทางรายการนำเสนอมีรายการได้ฟังให้ท่านฮู้เกี่ยวกับหูท่งหรือว่าทางหอมมีหลายอยู่ปักกิ่งสร้างเองก็ไปหลายบอนคือกันแล้วก็ไปสัมผัสวิถีชีวิตของสาวเมืองได้ไปนั่งดื่มกาแฟไปกินข้าวได้ไปเห็นวิถีชีวิตของพระเจ้าโอ้งามหลายถ้าท่านมีโอกาสก็มาเที่ยวปักกิ่งลองบึ้งขอบใจทุกท่านที่เกียรติที่ตามมาฟังรายการชีวิตคนเราอยู่เมืองจีนที่ตามมาฟังรายการนี้ได้ใหม่ในโอกาสหน้าวันนี้อธิษฐานลาไปก่อนสบายดีใจเจียน

0: ขณะนี้เวลา 8:00 นท่านกำลังฟังวิทยุโทรภาพศูนย์กลางจีน CMG FM 93 MHz
1: รายการเปิดประตูสู่เมืองจีนรายการนี้ท่านจะได้รู้จักกับวัฒนธรรมที่มีหลากหลายสีสันพร้อมทั้งการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของจีนอย่างกว้างขวางและลึกซึ้งออกอากาศทุกวันอังคารแต่เวลา 8:00 น8:50 นออกอากาศซ้ำในทุกวันพุธเวลา 6:00 น6:50 นที่ทาง CRI FM 93 MHz
2: สบายดีท่านผู้ฟังที่หักแพงยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่รายการเปิดประตูสู่เมืองจีนจากวิทยุโทรภาพส่วนกลางจีนในฐานะเป็นเศรษฐกิจรูปแบบใหม่เศรษฐกิจไว้นมความเติบโตยังเคลื่อนอยู่จีนและกลายเป็นพลังแห่งสำคัญในการขับเคลื่อนการบริโภคให้ได้หับการยกระดับสูงขึ้นก็คือการพัฒนาของตัวเมืองหลายคนคงอยากรู้ว่าเศรษฐกิจไว้นมแม่นหยังมีนักวิชาการสี่ให้เห็นว่าเศรษฐกิจไว้นมหมายถึงการถือเอาเสานมเป็นแกนสำคัญของการปฏิสั่งและการประกอบธุรกิจก็คือเป็นกลุ่มผู้บริโภคที่เป็นใจกลางสำคัญพร้อมทั้งถือเอาการตอบสนองความต้องการด้านการพัฒนาและความต้องการที่มีต่อชีวิตการเป็นอยู่อันดีงามของสาวนุ่มเป็นเป้าหมายต้นต่อรวมทั้งแต่ประจำกัดอยู่เพียงกิจกรรมด้านเศรษฐกิจประเภทต่างๆเช่นผลิตภัณฑ์นวัตกรรมด้านวัฒนธรรมกลุ่มคนต่างๆที่แปลงตามความหมักหักการคบค่าสมาคมการบำรุงสุขภาพการเพิ่มประสิทธิภาพด้วยความผู้และความบันเทิงด้านดิจิตอลดังนั้นเศรษฐกิจรูปแบบใหม่นี้มันไม่อยู่บนใดกันแท
1: ้จีนเป็นประเทศที่มีพลเมืองหลายที่สุดในโลกประกอบด้วย56ชนเผ่ามีประวัติศาสตร์อันยาวนานมีอารยธรรมและวัฒนธรรมที่เก่าแก่และหลากหลายที่สุดมีการพัฒนาอย่างว่องไวในทุกด้านทั้งหมดนี้ท่านจะได้รู้จากรายการเปิดประตูสู่เมืองจีน
2: ท่านผู้ฟังเมื่อท่านเข้าถึงเขตการค้าเจียฟังไปที่เมืองหยูจงกำแพงนครจุงกิงของจีนท่านได้สัมผัสกับกลิ่นกาแฟที่หอมกุ้มไปทั่วตึกอาคารสูงๆในฐานะเป็นพื้นที่การบริโภคสำคัญต้นต่อของนครจุงกิงและทางภาคตะวันตกของจีนอยู่ที่แห่งนี้มีห้างกาแฟประมาณ200ห้างในถูก1กิโลตารางเมตรห้องฟื้นผมทักษะเกี่ยวกับกาแฟอยู่เขตการค้าดังกล่าวถือเป็นสถานที่ยอดนิยมที่สาวหนุ่มทั้งหลายมักไปเฮียนฮู้แบบหลักเซิงและแซกอินหรือเป็นการถ่ายรูปยืนยันสถานที่ผู้ที่เข้าความการฟื้นผมบ่เพียงแต่สามารถเฮียนฮู้ทักษะด้านการผลิตกาแฟต่างๆเป็นต้นแมนการเฮดลาเต้การสกัดกาแฟและการคั่วกาแฟยังเป็นระบบเท่านั้นยังจะหับไปยั่งยืนภูมิหมักขักกาแฟอีกด้วยนักศึกษาคนหนึ่งที่เดินทางมาสัมผัสประสบการณ์ไหฮูบะเมื่อข้าพเจ้าเอาวิดีโอการบดกาแฟด้วยตนเองลงสื่อสังคมออนไลน์ก็ได้รับการกดถูกใจหรือกดไลค์จากเพื่อนมิตรหลายคนในทันทีจากการดื่มกาแฟจักจอกจักใดฮอดการเพลิดเพลินกับระยะเวลาใดหนึ่งห้างกาแฟอยู่ตัวเมืองได้ก้าวข้ามขีดจำกัดของการขายเครื่องดื่มมาได้นานแล้วและได้กลายเป็นเพื่อนทีสำหรับการผักพรย้อนอารมณ์และขยายวงคบค้าสมาคมของสาวนุ่มอิงตามบทรายงานค้นคว้าเกี่ยวกับท่าเอียงการพัฒนาของคะแนนการที่เปิดเผยโดยบริษัทที่ปรึกษาแห่งหนึ่งของอังกฤษแสดงให้เห็นว่าในกลุ่มผู้บริโภคกาแฟต้นต่อในตัวเมืองต่างๆที่อยู่ทางภาคตะวันตกเฉียงใต้ของจีนภูมิอายุระหว่าง26-35ปีกว่าเอา 67.4 ส่วนห้อยนอกนี้มีประมาณ50ส่วนห้อยได้ดื่มกาแฟ355จอกต่ออาทิตย์หนึ่งเมืองหยูจงมีความหนาแน่นด้านห้างกาแฟหลายอันดับที่หนึ่งในบรรดาเมืองของนครจุงกิงยอดมูลค่าอุตสาหกรรมเครื่องดื่มกาแฟและน้ำชาในทั่วเมืองมีหลายกว่า3ตื้อหยวนบ่เพียงแต่เท่านั้นห้างกาแฟรูปแบบต่างๆที่ผสมผสานกับจุดพิเศษหรือเอกลักษณ์ของนครจุงกิงซึ่งเป็นนครที่ตั้งอยู่เขตผู้ดอยเป็นต้นแมนห้างกาแฟในถ้ำและห้างกาแฟดาดฟ้า ก็ได้กลายเป็นสถานที่ยอดนิยมแห่งใหม่ด้านการท่องเที่ยวและวัฒนธรรมอยู่นครจุงกิงเส้นเดียวกันซึ่งสุญูการพัฒนาที่กลมเกี่ยวกันของแขนงการต่างๆเป็นต้นแมนการวางแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์นวัตกรรมด้วยวัฒนธรรมหั่นกินเดิมอาหารเบาการจองเฮือนพักแบบโฮมสเตย์และการเช็คอินแบบไลฟ์สดเหตุให้เกิดเป็นระบบดองโซการบริโภคแบบกาเฟ่บัวนอกจากความเพลิดเพลินถึงป่ายลินแล้วสาวนุ่มจีนยังยินดีตอบสนองตามการนัดหมายที่หงละครอีกด้วยวางโมโมมานี่ละครว่าวอมตะเรื่องเฮือนของตุ๊กตาที่นำมาประปรุงใหม่โดยหงละครว่าวนครจุงกิงได้นำมาแสดงอยู่หงละครน้อยแห่งหนึ่งซึ่งผู้สมส่วนหลายแมนสาวนุ่มผู้สมนุ่มคนหนึ่งให้คู่บาเมื่อเทียบใจหงละครใหญ่แล้วข้าพเจ้ามักหงละครน้อยหลายกว่าเนื่องจากมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างนักแสดงและผู้สมหลายกว่าในซุ้มปีโมโมมานี่การแสดงต่างๆอยู่หงละครขนาดน้อยเป็นต้นแมนการแสดงละครเว้าละครดนตรีและการเว้าจ่าส่วนหัวหรือทอล์กโชและการแสดงที่ให้ผู้สมเข้าไปมีส่วนร่วมในเรื่องราวหรือการแสดงแบบอิมเมอร์ซีฟได้รับความนิยมสมสอบจากกลุ่มสาวหนุ่มด้วยคุณค่าทั้งอารมณ์ที่มีเอกลักษณ์พิเศษและการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างนักแสดงและผู้สมในระดับสูงอิงตามบทรายงานที่สมาคมศิลปะการแสดงและองค์การจัดตั้งที่เกี่ยวของความการเผยแพร่แสดงให้เห็นว่ากลุ่มคนที่เกิดหลังปี2000กวมเอาหลายกว่า23ส่วนห้อยของผู้สมที่ซื้อปี้เข้าสมการแสดงแบบ Immersive ละครดนตรีและ Talk Show สาวหนุ่มที่มีอายุระหว่าง25หา29ปีได้กลายเป็นผู้สมหลักของละครเรื่องตลกและเรื่องระทึกขวัญทานเจิงจิงหัวหน้าสถาบันค้นคว้าตัวเมืองและเศรษฐกิจภาคพื้นที่ขึ้นกับสถาบันวิทยาศาสตร์สังคมจุงกิงไฮฮูบาการบริโภคของใบหนุ่มมีลักษณะเน้นไปในด้านส่วนบุคคลเน้นประสบการณ์และเน้นการคบค้าสมาคมหลายขึ้นซึ่งเขาเจ้ายินดีจะจ่ายเงินเพื่อประสบการณ์อารมณ์และกลุ่มที่แปลงตามความหมักหักหลายกว่าวิธีการดำรงชีวิตแบบใหม่ได้สร้างโอกาสการบริโภคใหม่และกลายเป็นแห่งขับเคลื่อนเพิ่มเติมอันสำคัญในการขับเคลื่อนการเติบโตของการบริโภคของวัยหนุ่ม

ท่านผู้ฟังที่หักแพงที่ท่านกำลังหักฟังอยู่นี่แม้รายการเปิดประตูสู่เมืองจีนจากวิทยุโทรภาพส่วนกลางจีนเมื่อกี้นี้ผู้ดำเนินรายการได้นำเสนอเกี่ยวกับเศรษฐกิจไว้หนุ่มที่เป็นวิธีการดำรงชีวิตแบบไมยูจีนได้สูงยุคการบริโภคไม่ต่อไปนี้จะเสนอเกี่ยวกับเศรษฐกิจไว้หนุ่มจะนำมาเสริมการเหตุเวียกงานรูปแบบไม่คือแนวใดปัจจุบันธุรกิจรูปแบบใหม่ที่นำพาโดยไว้หนุ่มได้เติบโตอย่างว่องไวและมีเป็นจำนวนหลายกลุ่มไว้หนุ่มไม่ได้จำกัดอยู่แต่การประกอบอาชีพแบบดั้งเดิมอีกต่อไปหากได้หันแนวเขตที่สั่งสรรของเขาเจ้าให้กลายเป็นวิธีเหตุเวียกและรูปแบบอาชีพอันใหม่เอี่ยมส่วนไทยทำละครสั้นที่เมืองเหลียงเจียงนครจุงกิงได้ต้อนรับคณะไทยทำประมาณ 1,000 คณะเข้ามาไทยทำในแต่ละปีซาเลียแล้วมีหลายกว่า10คณะเข้ามาไทยทำพร้อมกันในแต่ละมื้อและสามารถผลิตละครสั้นหลายกว่า700เรื่องในแต่ละปีท่านเหรินชั่วอายุ28ปีเป็นผู้อำนวยการคุ้มการละครสั้นของบริษัทผลิตละครสั้นทางอินเทอร์เน็ตหรือ MCN แห่งหนึ่งซึ่งในสายตาของเราละครสั้นของจีนพร้อมส่งออกไปต่างประเทศยังหลวงหลายในนั้นตลาดยูอาซีตะวันออกเฉียงใต้ยุโรปและอเมริกาได้เติบโตอย่างว่องไวสำหรับสาวหนุ่มแล้วละครสั้นในฐานะเป็นคงเขตพัฒนาเจริญใหม่ที่มีท่าแห่งปมซ่อนบ่เพียงแต่ได้สนองเพื่อนทีหรือโอกาสการปฏิคิดแดงและการประกอบอาชีพเท่านั้นยิ่งเป็นเวทีใหม่ที่สามารถปันลุกค้นคาในตนเองและการแสดงความคู่ความสามารถด้านการปฏิคิดแดงของเขาเจ้าอย่างว่องไวอีกด้วยอิงตามบทรายงานเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมของผู้ประกอบการด้านละครสั้นปี2025แสดงให้เห็นว่าผู้ประกอบการด้านนี้ปรากฏมีท่าเอียงหันเป็นไว้หนุ่มอย่างจะแจ้งสังเกตได้จากผู้ให้สัมภาษณ์หลายกว่า70ส่วนห้อยมีอายุบ่เกิน30ปีอุตสาหกรรมการผลิตละครสั้นบ่เพียงแต่สามารถสร้างเวียกเหตุงานทำอันใหม่เท่านั้นยังสามารถสุขยู่การบริโภคด้านวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวยังมีประสิทธิผลอีกด้วยยกเอาเมืองใหม่เหลียงเจียงเป็นตัวอย่างว่าวสะพอถนนเกาแก่สวยถูได้ต้อนรับคณะไทยทำหลายกว่า200คณะภายในเวลาครึ่งปีสามารถสุขยู่การบริโภคด้านวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวโดยโกงได้หลายกว่า16ล้านหยวนยามค่ำคืนอยู่แคมป์สองฟังของแม่น้ำสองสายที่นครจุงกิงเฮือเบียนบ่มีคนขับหลายพันล้ำได้บินขึ้นพร้อมกันบางข้างก็ประกอบกันหรือแปลงเป็นรูปภาพต่างๆบางข้างปีนสลับกันเป็นรูปสัตว์ต่างๆท่ามกลางแสงสีเสียงที่คึกคืนมวลซืนอยู่เบื้องหลังของการควบคุมการแสดงปีนดรอนในยามค่ำคืนแม้นต้องยกให้เห็นเทิงผลงานของผู้วางแผนการปีนของกลุ่มดรอนเท่าลู่จื่อเฉียงผู้วางแผนการปีนของกลุ่มดรอนที่เกิดหลังปี1995มีประสบการณ์เหตุเวียกในแขนงการทั้ง9เป็นเวลาเกือบ5ปีแล้วจากการสำรวจสถานที่และการประเมินผลการทรงหับสัญญาณของตรอนอย่างละเอียดรอบคอบฮอดการสร้างแบบจำลองดิจิตอล3มิติรวมถึงการหันหัวเขตปฏิสังไปสู่แผนการบินของตรอนแล้วได้เข้าความถูกขบวนการของการแสดงด้วยตรอนอย่างหลักเซิงเริ่มจากมโนภาพจนฮอดการจัดตั้งปฏิบัติตัวจริงเท่าลู่จื่อเฉียงให้ฮู้ว่าการพัฒนาอย่างว่องไวของแขนงการนี้

ต้องการใส่สาวหนุ่มที่มีความกระตือรือร้นเข้าความนับมือนับหลายกว่าเก่าเพื่อร่วมกันค้นหาความเป็นไปได้ให้หลายกว่าเก่าและเฮ็ดให้ภารกิจนี้ได้รับการพัฒนาดีขึ้นกว่าเก่าเดือนกรกฎาคมปี2025กระทรวงทรัพยากรมนุษย์และประกันสังคมจีนได้ให้การรับรองผู้วางแผนการเปลี่ยนของกลุ่มตัวร้อนเป็นอาชีพใหม่นับแต่สั่งตั้งระเบียบการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับอาชีพใหม่ในปี2019มาฮอดเดือนกรกฎาคมปี2025กระทรวงดังกล่าวได้ประกาศอาชีพใหม่7ครั้งรวมทั้งหมด110อาชีพตัวเลขข้อมูลจากแผนกทรัพยากรมนุษย์และประกันสังคมนครจุงกิงแสดงให้เห็นว่านับแต่ปี2019เป็นต้นมาในประชาชนนครจุงกิงที่มีอายุระหว่าง16หา35ปีมี 59,000 เถือคนได้เข้าร่วมการประเมินทักษะอาชีพใหม่ของผู้มีความผู้ความสามารถด้านทักษะเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องในนั้น 46,000 เถือคนได้หับไปยั่งยืนที่เกี่ยวข้องท่านมั่วเหวียนมิงนักค้นคว้าจากสถาบันค้นคว้าการสร้างวงเศรษฐกิจระหว่างนครเฉิงตูและนครจุงกิงที่ขึ้นกับมหาวิทยาลัยอุตสาหกรรมและการค้าจุงกิงเห็นว่าหัวเขตปฏิสังและความสามารถด้านการปฏิสังของสาวหนุ่มพร้อมกลายเป็นตัวเร่งและแห่งขับเคลื่อนของการปฏิสังและการประกอบธุรกิจซึ่งสิ่งนี้เธอเป็นข้อกุญแจสำคัญต่อความมีชีวิตชีวาอย่างต่อเนื่องของเศรษฐกิจวัยหนุ่ม

ท่านผู้ฟังที่หักแพงที่ท่านกำลังหักฟังอยู่นี่แม่รายการเปิดประตูสู่เมืองจีนจากวิทยุโทรภาพส่วนกลางจีนท่านผู้ฟังตัวเมืองสนองเวทีให้แก่สาวหนุ่มขณะที่สาวหนุ่มเพิ่มพลังที่มีสิวิสิวาให้แก่ตัวเมืองในซุ้มบิ่มมอมานี่ท้องถิ่นต่างๆของจีนได้หับพูดถึงท่าแห่งปมซ่อนอันมหาศาลของเศรษฐกิจไว้หนุ่มนับเมื่อหลายขึ้นกว่าเก่าพร้อมทั้งได้วางแผนโดยเป็นอ้อมการบ่มเพาะเศรษฐกิจไว้หนุ่มอย่างตั้งหน้าเดือนกุมภาพันธ์ปี2026การพัฒนาเศรษฐกิจไว้หนุ่มถือบรรจุเข้าในบทรายงานการเมืองขององค์การปกครองแขวงเสฉวนในเดือนเดียวกันนั้นแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคม5ปีขั้งที่15ของกำแพงนครเซี่ยงไฮ้จีนได้ระบุอย่างจะแจ้งว่าต้องสุกยุ่การสร้างพื้นที่ที่สุ่มใส่ความต้องการของสาวหนุ่มที่ให้การบริการตลอดสาวสีสัวมงก็คือสร้างเขตถนนนิคมและเขตสุ่มโซนแบบสุ่มใส่การพัฒนาของสาวหนุ่มเพื่อนำเอาผลงานดังกล่าวเป็นปัจจัยสำคัญในการเร่งสร้างตัวเมืองแบบสุ่มใส่การพัฒนาของสาวหนุ่มขณะที่แผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคม5ปีครั้งที่15ของนครจุงกิงก็ได้ระบุว่าต้องปล่อยความมีสิวิสิวาด้านการบริโภคของกลุ่มสาวหนุ่มอย่างต่อเนื่องออกแห้งพัฒนารูปแบบใหม่ด้านเศรษฐกิจไว้หนุ่มพร้อมทั้งป้องเพาะการบริโภครูปแบบใหม่ต่างๆเป็นต้นแมนการบริโภคด้านการแข่งขัน e-sport ผลิตภัณฑ์นวัตกรรมด้านวัฒนธรรมและการบริโภคด้านอารมณ์ให้ได้รับการเติบใหญ่ขยายตัวภายใต้การน้ำพักของนโยบายเวทีใหม่ที่สอดคล้องกับการประกอบธุรกิจของสาวหนุ่มจำนวนหนึ่งได้หับการเล็งและจัดตั้งปฏิบัติตัวจริงนิคมอุตสาหกรรมบริษัทคนเดียวหรือ LPC ปัญญาประดิษฐ์เขตใหม่เหลียงเจียงนครจุงกิงก็เป็นหนึ่งในเวทีการประกอบธุรกิจที่ไว้หน้าสู่สาวหนุ่มผ่านการจัดสรรทรัพยากรด้านอุตสาหกรรมให้การสนับสนุนด้านนโยบายและสร้างสภาพแวดล้อมในการประสานงานนิคมดังกล่าวได้ช่วยเหลือผู้ประกอบธุรกิจ LPC ผ่านพาสิ่งท้าทายต่างๆเป็นต้นแมนการขาดคู่ความงานความสามารถในการเข้าถึงทรัพยากรและความสามารถในการป้องกันความเสี่ยงที่อ่อนแอเหตุให้เขาเจ้าสามารถบรรลุการประกอบธุรกิจโดยบ่มีความกังวลใดๆท่านฐานฝ่าเสียงผู้รับผิดชอบแผนกส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมของบริษัทพัฒนาอุตสาหกรรมเขตไมเหลียงเจียงนครจุงกิงจำกัดซึ่งเป็นบริษัทที่รับผิดชอบการสร้างนิคมอุตสาหกรรม LPC ของท้องถิ่นดังกล่าวให้ฮู้บ่าเคียงคู่กับการพัฒนาและการนำใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์อย่างทั่วถึงเห็นให้โคจำกัดด้านเทคโนโลยีลดลงและจะเห็นให้รูปแบบ LPC หันจากมนุษยภาพไปสู่ความเป็นจริงการประกอบธุรกิจยูนิคมแบบดั้งเดิมต้องมีปัจจัยทางด้านพื้นที่หน่วยงานและต้นทุนเธอเป็นอุปสรรคที่ข้ามผ่านบ่ได้สำหรับผู้มีเทคโนโลยีและความคิดปฏิสั่งจำนวนหลายคนยังแต่ก็ตามรูปแบบ LPC ที่อาศัยตัวสวยอัศริยะสามารถบรรลุการประกอบธุรกิจด้วยตนเองเพียงผู้เดียวให้สำเร็จผลซึ่งได้ลดเงื่อนไขการประกอบธุรกิจให้อยู่ในขั้นต่ำสุดและกลายเป็นสภาพแวดล้อมแห่งการบำรุงสร้างเศรษฐกิจไว้หนุ่ม

0: ขณะนี้เวลา9โมงท่านกำลังฟังวิทยุโทรภาพศูนย์กลางจีน CMG FM 93 MHz
1: พื้นแผ่นดินอันกว้างใหญ่ไพศาลประวัติศาสตร์อันยาวนานหลายยุคหลายสมัยอริยธรรมวัฒนธรรมที่หลากหลายของจีนทั้งหมดนี้ท่านจะได้ฮู้ในรายการแดนมังกร
2: ภูจิ่วขวาภูจิ่วขวาตั้งอยู่ภาคตะวันตกเสียงใต้ของแขวงอังคุยเป็นหนึ่งในภูใหญ่ที่มีชื่อเสียงในด้านศาสนาพุทธซีหน่วยของจีนในนามมโยดบะเป็นบอนที่กราบไหว้พระหลายที่สุดและภูธมิตรอยู่ภาคตะวันออกเสียงใต้นักท่องเที่ยวของจีนและต่างประเทศไปกราบไหว้พระย่างดวงหลายตลอดปีภูจิ่วขวามีทิวทัศน์ธรรมชาติสวยงามหลายมีจอมภู99จอมในนั้นมี9จอมสง่างามที่สุดเช่นจอมภูแทนสวรรค์หรือเทียนไถ่เฟิงจอมภูดอกบัวหรือเลี้ยงขวาเฟิงจอมภูเสาฟ้าหรือเทียนจู่เฟิงและจอมภูซิบเจ้าซีวิตหรือสีหวังเฟิงเป็นต้นจอมภูลักคือจอมภูซิบเจ้าซีวิตซูมจากระดับหนาน้ำทะเล 1,341 เมตรเป็นบอนสูงสุดของภูจิ่วขวาอากาศของภูจิ่วขวาดีหลายมีวัดที่มีชื่อเสียงหลายซึ่งผสมประสานกับทิวทัศน์ธรรมชาติเป็นอย่างดีในนามมโยดบะเป็นเมืองพุทธดอกบัวเมืองพุทธเมืองเทวดาอยู่ทั้งภูจิ่วขวามี82วัดเช่นวัดขว้าเฉิงหอห้างกายวังอันยูห้อยปีและอื่นๆมีพระพุทธรูปน้อยใหญ่ 6,800 กว่าองค์เป็นบอนศักดิ์สิทธิ์สำหรับพุทธศาสนิกชนไปกราบไหว้บูชาในเป็นบอนท่องเที่ยวและพักห้อนที่ดีวัดขว้าเฉิงวัดขว้าเฉิงเป็นวัดหลักของภูจิ่วขวาในปี781ถือกำหนดเป็นบอนทำพิธีของพระโพธิสัตว์สิทธิกาบาในข่าวนั้นฮ่องเต้ได้มอบป้ายที่เขียนว่าวัดขว้าเฉิงในวัดมีคำพีหลายซึ่งเป็นวัตถุบูฮานอันล้ำค่าของจีนหอห้างกายตามเล่าลือกันว่าในหอห้างกายในสะสมห้างกายของพระโพธิสัตว์สิทธิกาบาในหอมีวัตถุบูฮานศาสนาพุทธที่ล้ำค่าหลายวังอันยูห้อยปีวังอันยูห้อยปีหรือป่ายซุ่ยกงยังมีชื่อว่าวัดเมือนปีหรือบ้านเหนียนซื่อแม่นสร้างขึ้นเพื่อบูชาห้างกายของพระอาจารย์อูเสียในเวลาพระอาจารย์อูเสียมาบำเพ็ญธรรมอยู่ภูจิ่วขวานั้นมีอายุ26ปีและกินแต่หมากไม้ป่าและน้ำบ่อตลอดปีจนอายุได้26ปีจึงมรณภาพหลังจากนั้น3ปีห้างกายของเพิ่นยังอยู่ในสภาพเดิมปัจจุบันยังได้บูชาห้างกายแท้ของพระอาจารย์อูเสียอยู่ทั้งภูจิ่วขวามีต้นสนนกยุงต้นหนึ่งมีอายุ 1,400 กว่าปีแมนทิวทัศน์ที่งดงามหลายของภูจิ่วขวาพากิมเกียวเจของราชอาณาจักรเกียวโรบูฮานคือสาธารณรัฐเกาหลีในปัจจุบันมาบำเพ็ญธรรมอยู่ภูจิ่วขวาอายุ99ปีจึงมรณภาพ3ปีต่อมาห้างกายก็บ่เนาคนทั้งหลายจึงเห็นว่าพันเมนพระโพธิสัตว์สิทธิกาบากับซาดมาเกิดแต่นั้นมาผู้เจียวขวาจึงได้กลายเป็นบอนทำพิธีกราบไหว้พระโพธิสัตว์สิทธิกาบา

朱元璋，皇帝王上当拉斯翁明。ในท้ายราชวงศ์หยวนผู้ปกครองบ่มีความสามารถเศรษฐกิจสังคมพัฒนาซักซ่าจนกระทั่งถอยหลังแม่น้ำเหลืองเกิดน้ำท่วมหลายเทื่อทั้งหมดเหล่านี้เฮ็ดให้ชาวเกษตรกรเกือบดำลงชีวิตบ่รอดฉะนั้นในกลางศตวรรษที่14ได้เกิดการลุกฮือขึ้นต่อสู้ของชาวเกษตรกรอย่างขนาดใหญ่จู่หยวนจางมีชีวิตอยู่ระหว่างปี1328หาปี1398และเป็นหัวหน้าผู้หนึ่งของกองทหารชาวเกษตรกรที่ลุกฮือขึ้นต่อสู้ในท้ายราชวงศ์หยวนพันกำเนิดอยู่ครอบครัวชาวเกษตรกรที่ทุกข์ยากที่หาวโจวคือเมืองเฟิ่งหยางแขวงอันหุยในปัจจุบันปี1352กัวจื่อซิงนำพาชาวเกษตรกรลุกฮือขึ้นอยู่หาวโจวจู่หยวนจางจึงได้เข้าร่วมกองทหารชาวเกษตรกรดังกล่าวย้อนจูหยวนจางต่อสู้อย่างกล้าหาญทั้งมีความเก่งกล้าสามารถบดลก็ได้ถูกกัวจื่อซิงแต่งตั้งให้เป็นหัวหน้าสำคัญหลังจากกัวจื่อซิงเสียชีวิตแล้วจูหยวนจางกลายเป็นหัวหน้าของกองทหารนี้เดือนมีนาปี1356จูหยวนจางนำพากองทหารบุกโจมตียึดเอาจีชิงคือเมืองหนานกิงในปัจจุบันและเปลี่ยนชื่อเมืองว่ายิ่งเทียนต่อมาจู่หยวนจางได้รับเอาข้อเสนอของเสนาธิการสมัครรับเอาผู้มีความสามารถย่างหลวงหลายจากทั่วประเทศพร้อมกันนั้นก็ถือยิ่งเทียนเป็นฐานที่มั่นโดยใช้ยุทธโธบายที่ง่ายก่อนยากหลังจู่หยวนจางได้ดับศูนย์กองทหารราชวงศ์หยวนที่อยู่อ้อมข้างเถื่อละเก้าเวลานี้กองทหารลุกฮือขึ้นกองอื่นๆก็ได้ยึดครองท้องถิ่นต่างๆยกตัวขึ้นเป็นผู้ปกครองปี1364จู่หยวนจางได้ดับศูนย์กองทหารของเฉินหยู่เลี่ยงซึ่งเป็นศัตรูกำลังใหญ่ที่สุดแต่นั้นมากองทหารกองอื่นๆก็ได้ถูกจู่หยวนจางดับศูนย์ตามลำดับปี1368จู่หยวนจางตั้งตนเป็นฮ่องเต้อยู่ยิ่งเทียนตั้งซื้อราชวงศ์วาหมิงจู่หยวนจางก็แมนฮ่องเต้ท่ายจู่ในฤดูใบไม้ล้นปีเดียวกันกองทหารราชวงศ์หมิงยึดเอาต้าตูราชสถานีของราชวงศ์หยวนเฮ็ดให้การปกครองของราชวงศ์หยวนสิ้นสุดลงแต่นั้นมาจู่หยวนจางได้ใช้เวลาอีกเกือบ20ปีจึงสำเร็จภารกิจท่อนหวมประเทศจีนจู่หยวนจางว่าว่าประเทศหาก็มีเสถียรภาพคือนกน้อยหาก็ออกจากหังลูกเอาขนมันบ่ได้ต้องดูแลให้ดีๆพระองค์เอาใจใส่น้ำการผลิตกสิกรรมสั่งให้สาวกสิกรที่หนีออกจากบ้านเกิดในปางสงครามนั้นกลับคืนไปเฮ็ดให้ไถนาส่งเสริมให้ข้าเจ้าซับสาวนาใหม่ส่งเสริมให้ปลูกฝ้ายมอนต้นปานและพืชเศรษฐกิจอื่นๆยกเว้นอากรให้ข้าเจ้า3ปีทอดปี1393เมื่อที่ดินปลูกฝังในทั่วประเทศเพิ่มขึ้นเป็นสีเทาของท้ายราชวงศ์หยวนพระองค์ได้ฟื้นฟูเสรีภาพของสร้างหัตถกรรมสูงอยู่การพัฒนาหัตถกรรมพระองค์ยังเอาใจใส่น้ำชลประทานหลังจากสร้างตั้งราชวงศ์หมิงขึ้นมาแล้วได้สร้างโครงการชลประทานหลายโครงการมาตรการเหล่านี้ได้สร้างเงื่อนไขที่มีประโยชน์ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของทั่วประเทศเติมอีกฮ่องเต้ท้ายจู่ของราชวงศ์หมิงยกเลิกอัครมหาเสนาบดีและสร้างตั้ง6สำนักอยู่ในวังซึ่งขึ้นกับฮ่องเต้โดยกรมทั้งนี้เป็นการเสริมสร้างสิทธิ์รวมศูนย์ของศูนย์กลางบริหารพระองค์สร้างตั้งหน่วยงานสอดแนมใหม่ที่ชื่อว่าจินยีเว่ยไปว่าผู้ป้องกันสุดงามเฮ็ดให้สิทธิ์ของฮ่องเต้ใหญ่ขึ้นตื่นพระองค์ยังได้วางกฎหมายที่เข้มงวดลงโทษเจ้าหน้าที่ที่ซ่อลาดบังหลวงและนายพลที่จองหองได้สร้างพื้นฐานอันดีงามให้เกี่ยวกับการปรับปรุงการปกครองของราชวงศ์หมิง

วีเถาเวียนหมิงของราชวงศ์จีนเมื่อใดก็ขาดเหล่าบ่ได้นักกวีผู้ยิ่งใหญ่คือหลี่ไปในราชวงศ์ถังสามารถเขียนกวีหนึ่งค่อยบทภายหลังตื่มเหล่าแล้วและอื่นๆจีนเป็นประเทศที่แน่นกิริยามารยาทเหตุทุกสิ่งทุกอย่างก็ต้องมีกฎระเบียบยกตัวอย่างคือตื่มเหล่าก็มีเรื่องที่ม่วนหลายเรื่องตัวอย่างคือในงานเลี้ยงถ้าอยากแสดงความเคารพต่อผู้อาวุโสหรือเจ้านายผู้น้อยก็จะเป็นเจ้าการยกจอกเสริญผู้อาวุโสกว่าตื่มก่อนดื่มเหล้าสองคนต้องต่ำจอกเพื่อแสดงความสนิทแนมในเวลายกจอกผู้น้อยบ่ให้ยกจอกสูงกว่าผู้อาวุโสนี่แม้เพื่อแสดงความเคารพผู้ที่เป็นเจ้าการเสริญยกจอกนั้นจะดื่มเหล้ามดจอกเพื่อแสดงความจริงใจของตนเวลาคนจีนดื่มเหล้าโดยทั่วไปแล้วทั้งล้มกันทั้งดื่มจะมีบรรยากาศมวลซื่นหลายบางเทือเพื่อเพิ่มบรรยากาศยังตั้งคำทวายกันอีกที่จริงแล้วก็เป็นเกมสนิดหนึ่งเกมที่ต่างกันจะมีกฎระเบียบที่ต่างกันผู้ที่เสียในการดิ่งเกมต้องกินเหล้าเกมตื่มเหล้าของปัญญาโซนบูฮานส่วนหลายแม่นตอบกวีหรือตอบคติครูเหล้าที่มีชื่อเสียงของจีนมีหลายชนิดตัวอย่างคือเมาไถ่อู่เหลียงเย่คือเหล้าที่เฮ็ดด้วยพืช5ชนิดเหล้าเฟินจิ่วเหล้าใบไม้ไผ่เขียวเหล้าหลูเจาเหล้าทบายกูจิ่งและอื่นๆล้วนได้มีชื่อเสียงในโลก

แม่น้ำยางซีเกียงแหล่งกำเนิดของแม่น้ำยางซีเกียงอยู่จอมภูหิมะกือลาตันตงซึ่งเป็นจอมภูหลักของสายภูทั้งกุลาที่ภูเพียงชิงไห่ทิเบตไหลผ่าน11แขวงกำแพงนครและเขตปกครองตนเองคือแขวงชิงไห่เขตทิเบตแขวงเสสวนยืนนานกำแพงนครจุงกิงแขวงฮู้เป่ยฮู้หนานจียงซีอันฮุยจียงซูและกำแพงนครเสียงไห่สุดท้ายก็ไหลเข้าสู่ทะเลจีนตะเวนออกมีความยาวทั้งหมด 6,300 กว่ากิโลเมตรแม่น้ำใหญ่ที่สุดของจีนและอันดับ3ของโลกและยาโต๊ะของแม่น้ำยางซีเกียงในยานเหนือใหญ่หลายน้ำไหลไว้ไหลผ่านห้องผู้หลายแห่งเช่นห้องผู้เสือเต้น3ห้องผู้และอื่นๆไหลออกจาก3ห้องผู้แล้วก็เข้าสู่เขตทงเพียงที่อยู่ยานกลางแห่งนี้น้ำกว้างกว่าเก่าและไหลซ่าลงบอนคดเลี้ยวสาขาและเบิงนองก็เพิ่มลายขึ้นซึ่งเป็นจุดพิเศษของเขตนี้ส่วนยูนยานใต้ดินทั้งต่ำทั้งเพียงน้ำกว้างและลึกแมนบอนที่มีผลผลิตข้าวและสัตว์น้ำที่อุดมสมบูรณ์เมื่อไหลฮอดปากน้ำเข้าสู่ทะเลแม่น้ำกว้างถึง85-90กิโลเมตรเลี้ยวเบิงสุดสายตาน้ำกับฟ้าเสื่อมเข้าเป็นสีเดียวกันงามที่สุดเบิงนองน้ำเจืดส่วนลายของจีนอยู่เขตยานกลางและยานใต้แม่น้ำยางซีเกียงเขตลมแม่น้ำยางซีเกียงมีทรัพยากรพลังน้ำอุดมสมบูรณ์อยู่เขื่อนเก๋อโจวป่าและสามหอมผูล้วนแต่ได้สร้างหงไฟฟ้าน้ำตกแม่น้ำยางซีเกียงยังมีคุณค่าสูงในการเดินเรือถือเอื้อนว่าทั้งน้ำขำทิวทัศน์ธรรมชาติอยู่สองฝั่งสวยงามและมีบูหันสถานลายเขตลมแม่น้ำยางซีเกียงมีผลผลิตอุดมสมบูรณ์เศรษฐกิจพัฒนาตัวเมืองใหญ่ต่างๆเซินเซียงไฮ้นานกิงอู่ฮั่นและจงกิงเป็นต้นล้วนแต่อยู่แห่งนี้

กับการสร้างตั้งประเทศจีนใหม่เดือนกันยาปี1949กองประชุมครบคณะครั้งที่1ของสภาปรึกษาการเมืองประชาชนจีนจัดขึ้นอยู่เป่ยผิงที่ประชุมตกลงสร้างตั้งสาธารณรัฐประชาชนจีนเลือกตั้งท่านเหมาเจ๋อตงเป็นประธานรัฐบาลประชาชนส่วนกลางของสาธารณรัฐประชาชนจีนท่านจูเต๋อและท่านเดียวเซาฉีเป็นต้นเป็นรองประธานตกลงเปลี่ยนชื่อเป่ยผิงเป็นปักกิ่งกำหนดเป็นนครหลวงของสาธารณรัฐประชาชนจีนถือดวลดีส่วนสนามของทหารอาสาสมัครเป็นเพลงซาบถือธงแดง5ดาวเป็นธงชาติเวลา 14:00 นของวันที่1ตุลาผู้นำจีนประกาศขึ้นรับตำแหน่งแต่งตั้งทานโจอันไหลเป็นนายกรัฐมนตรีของรัฐบาลประชาชนส่วนกลางเวลา 15:00 นของวันที่1ตุลาจัดพิธีสั่งต่างประเทศประชาชนปักกิ่ง 300,000 คนเต้าโฮมกันอยู่สนามหลวงเทียงอันเหมินท่านเหมาเจ๋อตงยืนอยู่หอไซเทียงอันเหมินและประกาศต่อทั่วโลกอย่างเคร่งขรึมว่ารัฐบาลประชาชนส่วนกลางแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนสร้างตั้งขึ้นแล้วท่ามกลางเสียงปืนสะดุดีท่านได้สักธงแดง5ดาวเพื่อนธมิตรขึ้นยอดเสาด้วยตนเองต่อจากนั้นได้มีการเดินสวนสนามและงานลาดียิงดอกไม้ไฟอย่างยิ่งใหญ่อลังการการสร้างตั้งขึ้นของสาธารณรัฐประชาชนจีนเป็นเครื่องหมายแสดงให้เห็นว่าประวัติศาสตร์จีนเก่าที่เป็นเครื่องศักดินาเครื่องเมืองขึ้นเป็นเวลา100กว่าปีนั้นสิ้นสุดลงแล้วประวัติศาสตร์จีนได้เปิดหน้าใหม่ประเทศใหญ่ที่มีพลเมืองกวมเกือบ1ส่วน4ของโลกนั้นกลายเป็นประเทศที่เป็นเอกราชเป็นเจ้าตนเองประชาชนกลายเป็นเจ้าของประเทศชาติ

ัวหนังสือจีนตัวหนังสือจีนแม่นหนึ่งในตัวหนังสือที่เก่าแก่ที่สุดในโลกและก็แม่นตัวหนังสือที่มีคนใส่หลายกว่าหมู่ในโลกตัวหนังสือจีนมีจำนวนดวงหลายคือมีประมาณ 60,000 ตัวในนั้นมีประมาณ 6,000 ตัวใส่เรื่อยๆตัวหนังสือจีนมีประวัติศาสตร์ยาวนานกำเนิดจากฮูบแต้มเพื่อบันทึกเรื่องตัวหนังสือจีนที่เก่าแก่ที่สุดที่ค้นพบในปัจจุบันแม่นตัวหนังสือที่ควัดอยู่ทั้งอ่องเตาและกระดูกสัตว์เมื่อ 3,400 กว่าปีก่อนตัวหนังสือเหล่านี้พัฒนาหลายแล้วจากสมัยบูฮานฮอดปัจจุบันรูปของตัวหนังสือจีนไม่เกิดมีการเปลี่ยนแปลงหลายจากรูปแต้มเปลี่ยนเป็นเครื่องหมายรูปสี่เหลี่ยมที่ประกอบด้วยการขีดฉะนั้นตัวหนังสือจีนก็เอิ้นว่าตัวหนังสือสี่เหลี่ยมในขยายจากจากูเหวินคือตัวหนังสือที่ควัดอยู่ทั้งอ่องเตาและกระดูกสัตว์จิงเหวินคือแบบตัวเขียนที่ควัดอยู่เครื่องทองสำริดเฉียวจวนคือแบบตัวเขียนที่ใส่ม้าควัดกาประทับลี่ซูคือแบบตัวเขียนทั้งการและข่ายซูคือแบบตัวเขียนระเบียบการวิธีสร้างตัวหนังสือจีนต้นต่อมี4อย่างดังลงนี้คืออันที่1แต้มตามรูปตัวอย่างคือเย่เขียงคือดวงจันทร์ที่กลมอันที่2ตึมเครื่องหมายบ่งบอกเรื่องใส่ตัวหนังสือที่แต้มตามรูปหรือใส่เครื่องหมายทั้งหมดตัวอย่างคือเย่นตึมจุดหนึ่งอยู่แหลมมีดบ่งบอกว่าบ่อนี้ก็แม่นคมมีดอันที่3เอาเครื่องหมาย2อันหรือหลายกว่านั้นประกอบขึ้นเพื่อบ่งบอกความหมายใหม่ตัวอย่างคือมิ้งประกอบด้วยอื้อแปลว่าตาเวนและเย่แปลว่าดวงจันทร์ตาเวนอยู่ร่วมกันกับดวงจันทร์แน่นอนก็ต้องแจ้งสว่างอันสุดท้ายเอาภาคส่วนที่แสดงถึงรูปบวกกับเสียงให้เป็นตัวหนังสือใหม่ภาคส่วนที่แสดงถึงรูปบ่งบอกความหมายของตัวหนังสือภาคส่วนแสดงเสียงบ่งบอกสำเนียงของตัวหนังสือตัวอย่างคือหู3จุดแม่นภาคส่วนบอกรูปซึ่งบอกว่าแม่นตัวหนังสือเกี่ยวกับน้ำหูแม่นภาคส่วนบอกเสียงซึ่งบอกว่าตัวหนังสือนี้สำเนียงคือกันกับหูในหลายพันปีมานี้ชาวจีนแม่นเขียนตัวหนังสือตัวเต็มแต่ว่าลายโตมีขีดหลายอ่านยากจื้อยากและเขียนยากภายหลังปี1949เพื่อเผยแพร่การศึกษาให้ทั่วถึงรัฐบาลจีนได้ปรับตัวหนังสือให้ง่ายขึ้นย่างเป็นเอกภาพกันได้ย่อตัวหนังสือตัวเต็ม 2,000 กว่าตัวปัจจุบันตัวหนังสือจีนตัวย่อเป็นหนึ่งในตัวหนังสือทางการของสหประชาชาติในประวัติศาสตร์ตัวหนังสือจีนเคยถือเกาหลีญี่ปุ่นและเวียดนามยืมใช้เป็นเวลายาวนานปัจจุบันตัวหนังสือจีนพ่วงหันเป็นแบบสากลย้อนความมีชีวิตชีวาและเสน่ห์เอกลักษณ์ของตน

ทรัพยากรน้ำปริมาณทรัพยากรน้ำของจีนอยู่แถวหน้าของโลกแต่ปริมาณที่เฉลี่ยตามหัวคนสัมผัสตามกว่าหลายประเทศและเพียงแต่เท่ากับ1ส่วน4ของจำนวนเฉลี่ยตามหัวคนของโลกเท่านั้นจีนมีแม่น้ำล้ำเสหลวงหลายแม่น้ำสำคัญมีแม่น้ำยางซีเกียงแม่น้ำหลวงแม่น้ำไคหมึกแม่น้ำยาหลู่จังปู่และแม่น้ำซุงขว้าเป็นต้นหนองสำคัญมีหนองต้งทิงหนองปัวหยางหนองหงเจือหนองไทหูและหนองเฉาหูนอกนี้ล้านน้ำก้ามก็มีเนื้อที่กว้างใหญ่ซึ่งแม้นทรัพยากรน้ำเจอที่สำคัญทั้งว่าจีนมีทรัพยากรน้ำหลายสมควรก็ตามแต่กระจายอยู่แห่งต่างๆอย่างบ่สม่ำเสมอกันว่ารวมแล้วแม้นภาคตะเวนออกเสียงใต้มีหลายภาคตะเวนตกเสียงเหนือมีหน่อยจากภาคตะเวนออกเสียงใต้ไปสู่ภาคตะเวนตกเสียงเหนือค่อยๆหน่อยลงปริมาณน้ำไหลในแม่น้ำต่างๆของจีนแม้นต่างกันหลายแม่น้ำยางซีเกียงมีความยาว 6,300 กิโลเมตรแม้นแม่น้ำที่มีปริมาณน้ำไหลหลายที่สุดของจีนซึ่งปริมาณน้ำไหลที่เฉลี่ยต่อปีแม้น975ตื้อ500ล้านเมตรก้อนความหลายกว่า1ส่วน3ของทั่วประเทศซึ่งเพียงแต่ถ้าจากแม่น้ำอเมซอนอยู่อเมริกาใต้และแม่น้ำกงโกของทวีปแอฟริกาเป็นอันดับ3ในโลกแม่น้ำที่มีปริมาณน้ำไหลอันดับ2ของจีนแม้แม่น้ำไคหมกคิดเฉลี่ยต่อปีแม้น336ตื้อเมตรก้อนแม่น้ำยาหลู่จังปู่แม้นอันดับ3มี139ตื้อ540ล้านเมตรก้อนแม่น้ำเหลียงแม้นแม่น้ำใหญ่อันดับ2ของจีนมีความยาว 5,500 กิโลเมตร

แต่ปริมาณน้ำไหลเพียงแต่เป็นอันดับ8เท่านั้นจีนมีทรัพยากรน้ำข้อนใต้ดินที่อุดมสมบูรณ์ในทั่วประเทศมีบ่อน้ำข้อน2,600กว่าบ่อ

0: ดร.สุนยาเซนและการปฏิบัติในปี1911ดร.สุนยาเซนกำเนิดในปี1866เป็นคนเมืองเชียงชันเมืองจงชันในปัจจุบันของแขวงกวางตุ้งในยามน้อยมักฟังเรื่องของหงซิ่วเฉียนที่กล้าต่อต้านรัฐบาลชิงและสร้างระเบียบใหม่ในเวลาอายุ12ปีสุนยาเซนไปฮาวายได้เรียนความรู้วัฒนธรรมวิทยาศาสตร์ของตะเบนโตผ่านการอ่านปื้มบันทึกประวัติของจอร์จวอชิงตันและอับราฮัมลิงคอนท่านได้ตั้งอุดมการณ์เพื่อภารกิจปลดปล่อยประเทศและประชาชาติอย่างเด็ดเดี่ยวปี1894สุนยาเซนได้จัดตั้งองค์การปฏิบัติด้านราชวงศ์ชิงที่มีชื่อว่าสมาคมจีนเจริญในจีนดำด้าวผู้หักชาติอยู่โฮโนลูลูปี1905อยู่ญี่ปุ่นสุนยาเซนได้ร่วมสมาชิกขององค์การปฏิบัติจำนวนหนึ่งสร้างตั้งสมาคมปฏิบัติจีนที่มีขนาดใหญ่ทั่วประเทศจีนวางเป้าหมายจะโค่นล่มราชวงศ์ชิงเพื่อเฮ็ดให้จีนเจริญรุ่งเรืองและสร้างตั้งสาธารณรัฐประชาธิปไตยของสนสั่นนายเถินสุนยาเซนสรุปอุดมคติการปฏิบัติของพันวาลัทธิไตรราชคือประชาชาติสิทธิประชาธิปไตยประชาชนและชีวิตประชาชนสุนยาเซนกับสมาชิกพรรคปฏิบัติจัดตั้งการลุกฮือขึ้นสู่หลายเทืออย่างลับๆแต่ปลาใส่หมดสาวพรรคปฏิบัติหลายคนได้อุทิศชีวิตอันล้ำค่าแต่น้ำใจของข้าเจ้าให้กำลังใจแก่ผู้หักษาอยู่ภายในและตามประเทศสืบต่อสู่วันที่10ตุลาปี1911สมาคมวรรณคดีและสมาคมก้าวหน้าซึ่งเป็นองค์การปฏิบัติแขวงหูเป่ยที่ดำเนินการเคลื่อนไหวปฏิบัติอยู่ในกองทัพเป็นเวลายาวนานนั้นในก่อการลุกฮือขึ้นสู่อยู่อู่ช้างและได้หาผลสำเร็จซึ่งได้เฮ็ดให้การปฏิบัติในทั่วประเทศขึ้นสู่กระแสสูงแต่ละแขวงพากันตอบสนองภายในเวลา1เดือนปลายได้มี10กว่าแขวงประกาศเป็นเอกราชการปกครองของราชวงศ์ชิงแตกสลายอย่างวองไวปี1911เป็นปีชิงไข่ตามจันทคติจีนฉะนั้นในประวัติศาสตร์จึงเอื้อนการปฏิบัตินี้ว่าการปฏิบัติชิงไข่เดือนตุลาปี1911ดร.สุนยาเซนกลับคืนประเทศย้อนว่าพันได้ประกอบส่วนอันมหาศาลเพื่อภารกิจปฏิบัติและย้อนพันมีชื่อเสียงอิทธิพลอันสูงสูงในสมาชิกพรรคปฏิบัติฉะนั้นพันจึงได้ถูกเสนอชื่อเป็นประธานาธิบดีสัวคราววันที่1มกราคมปี1912ดร.สุนยาเซนสบานดัวขึ้นรับตำแหน่งอยู่เมืองหนานกิงรัฐบาลสัวคราวสาธารณรัฐจีนสถาปนาขึ้นภายหลังสาธารณรัฐจีนสร้างตั้งขึ้นบ่ดลภายใดการสนับสนุนของลัทธิจักรพรรดิเหวินซื่อข่ายได้ยึดเอาตำแหน่งของประธานาธิบดีสัวคราวอำนาจตกอยู่ในกำมือของคนซึกภาคเหนือที่สุดโทรมเพื่อต่อต้านการปกครองของคนซึกภาคเหนือเดือนสิงหาคมปี1918พวกองค์การการเมืองที่ถือสมาคมปฏิวัติจีนเป็นใจกลางในโฮมเข้ากันอยู่ปักกิ่งสร้างตั้งพรรคกมินตั้งจีนดร.สุนยาเซนได้รับเลือกตั้งเป็นประธานพรรค
1: เพลินเพลงเพลินใจไปกับวิทยุโทรภาพส่วนกลางจีน CMG FM 93 MHz

ไหมจีนเมียนประเทศที่ผลิตใหม่ก่อนมูตามเล่ากันนะเซาจูภรรยาของเจ้าสวิตฮวงตี้ที่เริ่มการเลี้ยงม่อนเซาไหมและตำผ่าไหมนักบัวฮั่นนักคดีเห็นละเทคนิคเลี้ยงม่อนเซาไหมและตำใหม่ของจีนยังหน่อยมีประวัติศาสตร์ 4,000 ปีแล้วในสมัยเตกี้แต่ก่อนไม้ก็ได้กลายเป็นวัสดุการนิบของเสื้อเจ้าและพวกขนนางและกลายเป็นสินค้าสำคัญที่ส่งออกขายนอกไม้ในสมัยบูฮันของจีนมีหลายชนิดหลังจากจังเชียนนักการทูตที่มีชื่อเสียงของจีนในราชวงศ์ฮั่นเปิดเส้นทางสายไม้ที่เชื่อมตัวเออรบและอาซีตะเวนตกเมื่อ 2,000 กว่าปีก่อนแล้วไม้ที่สวยงามของจีนก็ได้ถูกส่งไปประเทศต่างๆของเออรบและอาซีตะเวนตกอย่างบ่ขาดสายคนตะเวนตกมักไม้ของจีนที่สุดตามแล้วกันว่าในศตวรรษที่หนึ่งเจ้าชีวิตของจักรพรรดิโรมันบูฮานเคยนุ่งเสื้อไม้ของจีนไปเบิ่งละครเฮ็ดให้ทั่วโฮงละครตื่นตาตื่นใจขึ้นทันทีแต่นั่นนะทุกคนก็วางอยากใส่เสื้อไม้ของจีนจีนก็ถือเอื้อนว่าเป็นประเทศไม้ไม้เฮ็ดให้ชีวิตของคนสวยงามขึ้นและได้สุขอยู่กันไปมหาสุขกันด้วยไม้

สบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพวิทยุโทรภาพส่วนกลางจีน CMG FM 93 MHz กระจายเสียงจากนครหลวงปักกิ่งสาธารณรัฐประชาชนจีนและนครหลวงเวียงจันทน์สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวออกอากาศทุกมื้อแต่เวลา 5:00 น. ถึง 24:00 น. ในนี้ 5:00 น. ฮอด 7:00 น. และ 21:00 น. ฮอด 24:00 น. จะเป็นรายการภาษาอังกฤษ 7:00 น. ฮอด 21:00 น. เป็นรายการภาษาลาวต่อไปเชิญท่านเข้าสู่รายการภาคภาษาลาวได้เลย

0: อยู่ที่นี่ฮูบเงาอมตะและเพลงมวลๆล้อทาทานในรายการดาวประกายแสง
1: สบายดีท่านผู้ฟังที่ฮักแพงทุกท่านยินดีต้อนรับบรรดาท่านเข้าสู่รายการดาวประกายแสงทางวิทยุโทรภาพส่วนกลางจีนหรือ CMG FM 93 MHz ผู้ดำเนินรายการดาราวันดีใจหลายที่ได้พบกับท่านอีกแล้วท่านผู้ฟังเกิดแก่เจ็บตายมีเรื่องธรรมชาติในชีวิตทุกคนที่ปราศจากบ่ได้ครอบครัวญาติพี่น้องและเพื่อนมิตรเสียไปเป็นเรื่องที่เศร้าสลดใจที่สุดส่วนฮิตของประเพณีอยู่แห่งต่างๆและความคิดของคนคนตัวคนล้วนแต่แตกต่างกันในรายการมื้อนี้ดาราวันจะแนะนำฮุบเหงาจีนเรื่องไม้เรื่องนึงมีสว่ากะโหลกหัวอันยิ่งใหญ่ท่านผู้ฟังฮุบเหงาเรื่องนี้แม่นสุ่มสายครอบครัวการเสียชีวิตและการลาจากกันเราถึงเรื่องราวของครอบครัวธรรมดาครอบครัวนึงที่ดำรงชีวิตอยู่นครเซี่ยงไฮ้ผู้เป็นพ่อเสียไปแล้วสองแม่ลูกแต่กะเกียมพิธีทรงสการแต่เกิดเรื่องเล็กๆน้อยๆหลายอย่างขึ้นย้อนมีความคิดที่ต่างกันเกี่ยวกับการไหว้อะไรฮุบเหงาเรื่องนี้ได้พาให้ผู้ชมคิดเห็นภาพมาผู้นั้นมีล้มหายใจคว้านจักการเรื่องเสียชีวิตของครอบครัวคนแนวใดท่านผู้ฟังบัดนี้พวกเรามาฟังเพลงน้ำกันก่อนเนาะจักหน่อยดาราวันจะเล่าเนื้อในละเอียดสุฟัง